สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้จัดพิธีรำลึกวันแห่งการไว้อาลัยในวันอังคารที่23มิถุนายนในวาระครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดสมรภูมิโอกินาวาที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 200,000 คนโอกินาวาจัดพิธีที่สวนอนุสรณ์สันติภาพในเมืองอิโตมันในวันที่23มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่จังหวัดโอกินาวาถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการสู้รบอย่างเป็นระบบของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วการสู้รบภาคพื้นดินอย่างดุเดือดที่มีพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ได้คร่าชีวิตประชากรประมาณ1ใน4ของจังหวัดผู้รอดชีวิตที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในสมรภูมิดังกล่าวได้มีจำนวนลดลงทุกปีสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในโอกินาวาประเมินว่าปัจจุบันมีผู้รอดชีวิตจากสงครามเหลือไม่ถึง8%ของประชากรในจังหวัดผู้คนกำลังหาวิธีส่งต่อความทรงจำเกี่ยวกับสมรภูมิครั้งนั้นสมาชิกในครอบครัวของผู้รอดชีวิตเลือกที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาขณะที่นักการศึกษาต่างสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประสบการณ์ของครอบครัวตนเองอีกด้านหนึ่งประมาณ70%ของฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นกระจุกตัวอยู่ที่โอกินาวาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเรื่อยมาเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ 161.93 เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงหนึ่งของการซื้อขายข้ามคืนที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40ปีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2567แรงซื้อดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยนได้รับแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จากความกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อปะทุขึ้นอีกครั้งในสหรัฐแต่การซื้อขายในช่วงเวลาต่อมาค่าเงินเยนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังมีรายงานว่านางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นและนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้หารือกันเมื่อคืนวันจันทร์ที่22ทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราค่าเงินเยนซื้อขายที่ระดับ161กลางๆต่อดอลลาร์ที่ตลาดโตเกียวในช่วงเช้าวันอังคารที่23นักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่าเนื่องจากมีแรงกว้านซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างจึงเกิดข้อสงสัยว่าการเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามนักลงทุนกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากค่าเงินเยนกำลังเข้าใกล้ระดับที่เคยทำไว้เมื่อเดือนธันวาคม2529สหรัฐและอิหร่านกำลังเร่งความพยายามทางการทูตหลังผู้แทนจากทั้งสองประเทศได้จัดการเจรจารอบแรกเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสองฝ่ายการเจรจาระดับสูงจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงวันจันทร์ที่22มิถุนายนโดยอ้างอิงตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองชาติทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อติดตามการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนอกจากนี้ยังตกลงที่จะจัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันจันทร์ที่22ว่าสหรัฐกำลังทำได้ดีมากและช่องแคบเปิดอย่างสมบูรณ์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ที่22ว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตและบาเรนตั้งแต่วันอังคารที่23ถึงวันพฤหัสบดีที่15ทางกระทรวงระบุว่านายรูบิโอจะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการรับประกันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและเสรีเต็มที่ขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศโอมานระบุว่านายโมฮัมหมัดปาเกอร์กาลีฟาฟประธานรัฐสภาและนายอับบาส

สภาพความเป็นอยู่ด้านมนุษยธรรมเนื่องจากกองกำลังอิสราเอลรุกคืบเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆแม้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมกองกำลังอิสราเอลยังคงวางกำลังและควบคุมพื้นที่ประมาณ60%ของกาซานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้สั่งการเมื่อเดือนพฤษภาคมให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมเป็น70%เพื่อกดดันกลุ่มฮามาสกองกำลังอิสราเอลกำหนดเขตควบคุมของตนด้วยสิ่งที่เรียกว่าเส้นสีเหลืองสำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติระบุเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายนว่ามีการวางก้อนคอนกรีตสีเหลืองในตอนเหนือของเมืองกาซาสื่ออาหรับรายงานว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เส้นสีเหลืองขยับไปหลายร้อยเมตรบีบให้หลายครอบครัวต้องย้ายถิ่นชาวบ้านกล่าวว่าก้อนคอนกรีตเหล่านั้นปรากฏขึ้นช่วงกลางดึกโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนชาวบ้านคนหนึ่งเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมของอิสราเอลขณะกางเต็นท์บนชายหาดสำหรับครอบครัวเขาอธิบายว่าพวกเขาถูกบังคับให้ย้ายที่อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทนไม่ไหวแล้วหลังจากที่นายเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ได้ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันสื่อรายงานว่านายเบิร์นแฮมมีแนวโน้มที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพรรคแรงงานจะเริ่มเปิดรับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันที่9กรกฎาคมหลังจากที่นายสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนนายเบิร์นแฮมโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการตัดสินใจของนายสตาร์เมอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านและเสริมว่าเขาจะเสนอตัวในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นายเบิร์นแฮมเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา16ปีตั้งแต่ปี2544และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยหลังจากได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ในปี2560เขาได้ทำให้ชื่อเสียงในฐานะราชาแห่งแดนเหนือมั่นคงเขากลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งโดยชนะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิฮาระมิโนรุระบุว่าศุลกากรจีนควบคุมตัวชาวญี่ปุ่น2คนเมื่อเดือนพฤษภาคมในต้าเหลียนเมืองในมณฑลเหลียวหนิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในการกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในวันพุธที่24 มิถุนายนนายคิฮาระกล่าวว่าเขาได้ข้อมูลมาว่าชาวญี่ปุ่น2คนนี้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่อย่างใดนายคิฮาระกล่าวว่าสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในจีนได้รับแจ้งจากทางการศุลกากรจีนว่ามีชาวญี่ปุ่น2คนถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่18และวันที่25ของเดือนพฤษภาคมฐานต้องสงสัยว่าลักลอบขนส่งสิ่งของที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออกนายคิฮาระละเว้นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมโดยยกเรื่องความวิตกกังวลต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ขึ้นเป็นเหตุผลนายคิฮาระเสริมว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเหมาะสมในการคุ้มครองชาวญี่ปุ่น2คนนี้ไปพร้อมกับติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้ง2และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ององค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ระบุว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนอพยพสำหรับลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ยังคงติดค้างอยู่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายอาเซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการของ IMO ประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในแถลงการที่ออกเมื่อวันอังคารที่23 มิถุนายนแถลงการระบุว่าปฏิบัติการขนาดใหญ่นี้จะดำเนินการด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคสหรัฐและอุตสาหกรรมทางทะเลนอกจากนี้ยังระบุว่า IMO ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับรองความปลอดภัยของลูกเรือและความต่อเนื่องของการค้าระดับโลกแถลงการไม่ได้ระบุว่าแผนดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดนอกจากนี้ในวันอังคารที่23หน่วยงานทางทะเลของโอมานได้ออกแถลงการว่าพวกตนจะจัดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวสำหรับการอพยพดังกล่าวโดยประสานงานกับ IMOแถลงการระบุว่าโอมานจะรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆโดยยึดตามผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีความขัดแย้งกันในเรื่องการตรวจสอบนิวเคลียร์สหรัฐระบุว่าอิหร่านตกลงยอมรับคณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านยืนกรานว่าไม่มีแผนเช่นที่ว่านี้แต่อย่างใดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงพูดว่าพวกตนตกลงกันได้ทุกเรื่องและครบถ้วนในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่23 มิถุนายนในรัฐเพนซิลเวเนียว่าพวกเขาน่ะพูดผิดพวกเขาผิดพวกเขารู้ว่าตัวเองน่ะพูดผิดพวกเขาบอกเราเป็นการภายในแล้วเราก็จดบันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วการตรวจสอบมีแน่นอน 100% และถ้าหากที่พวกเขาว่ามาน่ะถูกผมก็จะยกเลิกการประชุมต่างๆเดี๋ยวนี้เลยในทรัมป์เสริมว่าคณะผู้ตรวจสอบจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจะเดินทางไปอิหร่านในเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันบรรดาผู้นำฝ่ายอิหร่านยังคงดำเนินความพยายามทางการทูตต่อไปในประเทศต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยประธานาธิบดีอิหร่านนายมัสอูดเปเซสกิยานจัดการพบปะกับนายกรัฐมนตรีปากีสถานนายเชบาสชาริฟเขากล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันเจรจากับประเทศใดๆเกี่ยวกับความสามารถของตนด้านการป้องกันประเทศนายเปเซสกิยานกล่าวว่าประเด็นเรื่องมิสไซล์ของเราไม่ได้ปรากฏอยู่ในบันทึกช่วยจำที่เรามีและจะไม่มีวันปรากฏเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกับโอมานหารือกันเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในภายภาคหน้าสองฝ่ายออกแถลงการที่เป็นการเห็นพ้องกันเรื่องการหารือกันต่อไปผ่านคณะทำงานร่วมแนวปะทะอากาศที่ทำให้ฝนตกที่ไม่เคลื่อนตัวไปจากภูมิภาคคิวชูในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดแถบของกลุ่มเมฆที่ก่อภาวะฝนตกหนักขึ้นในตอนใต้ของภูมิภาคนี้ซึ่งนี่ส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกกระหน่ำอย่างหนักช่วงก่อนเที่ยงของวันพุธที่24 มิถุนายน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าอากาศอุ่นชื้นที่หลั่งไหลเข้าไปในระบบความกดอากาศต่ำที่อยู่ตรงแนวปะทะอากาศที่ว่านี้ก็มีส่วนทำให้ฝนตกหนักมีการตรวจพบแถบของกลุ่มเมฆที่ก่อภาวะฝนตกหนักในจังหวัดคาโงชิมะในคิวชูตอนใต้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงวันของวันพุธที่24มิถุนายนช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา9นาฬิกาของวันพุธที่24เมืองซาซึมะเซนไดในจังหวัดคาโงชิมะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง108มิลลิเมตรคาดว่าฝนคงตกหนักต่อไปในภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคชิโกกุในช่วงหลังจากนี้ในวันพุธที่24ส่วนภูมิภาคคิงคิในญี่ปุ่นตะวันตกและภูมิภาคโทไคในญี่ปุ่นตอนกลางนั้นในวันพฤหัสบดีที่25เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเตือนให้ระวังภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอันได้แก่ดินโคลนถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและน้ำที่ล้นตลิ่งแม่น้ำขณะเดียวกันพายุไต้ฝุ่นรุนแรงที่ชื่อเมฆลากำลังเคลื่อนตัวขึ้นเหนือหน้าน้ำในโอกินาวาตอนใต้มีพยากรณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าหาจังหวัดโอกินาวาในวันพฤหัสบดีที่25หรือหลังจากนั้นนี่อาจทำให้สภาพอากาศดุเดือดรุนแรงทะเลปั่นป่วนและฝนตกกระหน่ำส่วนพายุโซนร้อนที่ชื่อฮิโกสคาดกันว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างน่านน้ำในญี่ปุ่นตอนใต้ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนรัฐมนตรีช่วยด้านการต่างประเทศและด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้แสดงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนอย่างต่อเนื่องระหว่างการเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนางคุนิมิตสึอายาโนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายยามาดะเคนจิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้เข้าพบหารือกับนายทารัสคัชการองนายกรัฐมนตรีของยูเครนที่กรุงเคียฟเมื่อวันอังคารที่23มิถุนายนนายคัชกาแสดงความขอบคุณต่อความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่มีต่อยูเครนนางคุนิมิตสึตอบว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องและคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีช่วยทั้งสองได้เยี่ยมชมมหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงกลางคืนจนถึงวันที่15มิถุนายนนอกจากนี้นายยามาดะยังได้พบกับนายโอเล็กซีโซโปเลฟโซโบเลฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเกษตรของยูเครนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทจากทั้งสองประเทศและการมีส่วนร่วมของบริษัทญี่ปุ่นในโครงการฟื้นฟูบูรณะนายยามาดะมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูยูเครนในโปแลนด์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25นายยามาดะกล่าวว่าเขาได้มีการหารือที่สร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมว่าด้วยการฟื้นฟูยูเครนด้วยเขาเสริมว่าญี่ปุ่นยืนหยัดเคียงข้างยูเครนมาโดยตลอดและจะยังคงให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับยูเครนต่อไปจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่24 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิฮาระมิโนรุระบุว่าศุลกากรจีนควบคุมตัวชาวญี่ปุ่น2คนเมื่อเดือนพฤษภาคมในต้าเหลียนเมืองในมณฑลเหลียวหนิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในการกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในวันพุธที่24 มิถุนายนนายคิฮาระกล่าวว่าเขาได้ข้อมูลมาว่าชาวญี่ปุ่น2คนนี้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่อย่างใดนายคิฮาระกล่าวว่าสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในจีนได้รับแจ้งจากทางการศุลกากรจีนว่ามีชาวญี่ปุ่น2คนถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่18และวันที่25ของเดือนพฤษภาคมฐานต้องสงสัยว่าลักลอบขนส่งสิ่งของที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออกนายคิฮาระละเว้นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมโดยยกเรื่องความวิตกกังวลต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ขึ้นเป็นเหตุผลนายคิฮาระเสริมว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเหมาะสมในการคุ้มครองชาวญี่ปุ่น2คนนี้ไปพร้อมกับติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งสองและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ององค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ระบุว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนอพยพสำหรับลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ยังคงติดค้างอยู่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายอาเซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการของ IMO ประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในแถลงการที่ออกเมื่อวันอังคารที่23 มิถุนายนแถลงการระบุว่าปฏิบัติการขนาดใหญ่นี้จะดำเนินการด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคสหรัฐและอุตสาหกรรมทางทะเลนอกจากนี้ยังระบุว่า IMO ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับรองความปลอดภัยของลูกเรือและความต่อเนื่องของการค้าระดับโลกแถลงการไม่ได้ระบุว่าแผนดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดนอกจากนี้ในวันอังคารที่23หน่วยงานทางทะเลของโอมานได้ออกแถลงการว่าพวกตนจะจัดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวสำหรับการอพยพดังกล่าวโดยประสานงานกับ IMOแถลงการระบุว่าโอมานจะรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆโดยยึดตามผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีความขัดแย้งกันในเรื่องการตรวจสอบนิวเคลียร์สหรัฐระบุว่าอิหร่านตกลงยอมรับคณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านยืนกรานว่าไม่มีแผนเช่นที่ว่านี้แต่อย่างใดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงพูดว่าพวกตนตกลงกันได้ทุกเรื่องและครบถ้วนในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่23 มิถุนายนในรัฐเพนซิลเวเนียว่าพวกเขาน่ะพูดผิดพวกเขาผิดพวกเขารู้ว่าตัวเองน่ะพูดผิดพวกเขาบอกเราเป็นการภายในแล้วเราก็จดบันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วการตรวจสอบมีแน่นอน 100% และถ้าหากที่พวกเขาว่ามาน่ะถูกผมก็จะยกเลิกการประชุมต่างๆเดี๋ยวนี้เลยในทรัมป์เสริมว่าคณะผู้ตรวจสอบจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจะเดินทางไปอิหร่านในเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันบรรดาผู้นำฝ่ายอิหร่านยังคงดำเนินความพยายามทางการทูตต่อไปในประเทศต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยประธานาธิบดีอิหร่านนายมัสอูดเปเซสกิยานจัดการพบปะกับนายกรัฐมนตรีปากีสถานนายเชบาสชาริฟเขากล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันเจรจากับประเทศใดๆเกี่ยวกับความสามารถของตนด้านการป้องกันประเทศนายเปเซสกิยานกล่าวว่าประเด็นเรื่องมิสไซล์ของเราไม่ได้ปรากฏอยู่ในบันทึกช่วยจำที่เรามีและจะไม่มีวันปรากฏเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกับโอมานหารือกันเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในภายภาคหน้าสองฝ่ายออกแถลงการที่เป็นการเห็นพ้องกันเรื่องการหารือกันต่อไปผ่านคณะทำงานร่วมแนวปะทะอากาศที่ทำให้ฝนตกที่ไม่เคลื่อนตัวไปจากภูมิภาคคิวชูในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดแถบของกลุ่มเมฆที่ก่อภาวะฝนตกหนักขึ้นในตอนใต้ของภูมิภาคนี้ซึ่งนี่ส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกกระหน่ำอย่างหนักช่วงก่อนเที่ยงของวันพุธที่24 มิถุนายน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าอากาศอุ่นชื้นที่หลั่งไหลเข้าไปในระบบความกดอากาศต่ำที่อยู่ตรงแนวปะทะอากาศที่ว่านี้ก็มีส่วนทำให้ฝนตกหนักมีการตรวจพบแถบของกลุ่มเมฆที่ก่อภาวะฝนตกหนักในจังหวัดคาโงชิมะในคิวชูตอนใต้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงวันของวันพุธที่24มิถุนายนช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา9นาฬิกาของวันพุธที่24เมืองซาเซมะเซนไดในจังหวัดคาโงชิมะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง108มิลลิเมตรคาดว่าฝนคงตกหนักต่อไปในภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคชิโกกุในช่วงหลังจากนี้ในวันพุธที่24ส่วนภูมิภาคคิงคิในญี่ปุ่นตะวันตกและภูมิภาคโทไคในญี่ปุ่นตอนกลางนั้นในวันพฤหัสบดีที่25เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเตือนให้ระวังภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอันได้แก่ดินโคลนถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและน้ำที่ล้นตลิ่งแม่น้ำขณะเดียวกันพายุไต้ฝุ่นรุนแรงที่ชื่อเมฆลากำลังเคลื่อนตัวขึ้นเหนือน่านน้ำในโอกินาวาตอนใต้มีพยากรณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าหาจังหวัดโอกินาวาในวันพฤหัสบดีที่25หรือหลังจากนั้นนี่อาจทำให้สภาพอากาศดุเดือดรุนแรงทะเลปั่นป่วนและฝนตกกระหน่ำส่วนพายุโซนร้อนที่ชื่อฮิโกสคาดกันว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างน่านน้ำในญี่ปุ่นตอนใต้ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนรัฐมนตรีช่วยด้านการต่างประเทศและด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้แสดงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนอย่างต่อเนื่องระหว่างการเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนางคุนิมิตสึอายาโนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายยามาดะเคนจิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้เข้าพบหารือกับนายทารัสคัชการองนายกรัฐมนตรีของยูเครนที่กรุงเคียฟเมื่อวันอังคารที่23มิถุนายนนายคัชการแสดงความขอบคุณต่อความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่มีต่อยูเครนนางคุนิมิตสึตอบว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องและคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีช่วยทั้งสองได้เยี่ยมชมมหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงกลางคืนจนถึงวันที่15มิถุนายนนอกจากนี้นายยามาดะยังได้พบกับนายโอเล็กซีโซโบเลฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเกษตรของยูเครนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการฟื้นฟูยูเครนทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทจากทั้งสองประเทศและการมีส่วนร่วมของบริษัทญี่ปุ่นในโครงการฟื้นฟูบูรณะนายยามาดะมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูยูเครนในโปแลนด์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25นายยามาดะกล่าวว่าเขาได้มีการหารือที่สร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมว่าด้วยการฟื้นฟูยูเครนด้วยเขาเสริมว่าญี่ปุ่นยืนหยัดเคียงข้างยูเครนมาโดยตลอดและจะยังคงให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับยูเครนต่อไปจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น